บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด็กลูกหนูอยู่ตานาโพลาจะมาแก่ไฮยามเกาะได้นะไฮยามเกาะได้นะสิมปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมาตมโนะโตโยโอ้งแงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตาโมยังตันตังอยู่ดุนะบวกเลยดักโดสูตันตังดวงปักไปนี่ตรงสักบวยบวยละติหมอกโมยังมะลูสลันแตงโบนี่บวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปากายอาวาตต่างสลาดายลาละมันกวากบุกิดบูนงติง